0: กวาจีเออตกวาจีปูมวยเวทามาละมาลามปูมันเลือกนั่นติกาแมงมันตอง
1: บ่ปานเนนายรอกวันกอดทาทูอ้วมีดาลามให้เต็มติงลง
0: เย่ตกวาจีบรอนยังกะกะลินปะตังอาเทจะดีกอทูอ้วมันตอง
1: ยันกึปะการาจีอาเซฮานาลิปีกาลิปีตาปูเดบกิปางเอน daripada อาเ
0: ทเย่กอบิตาฮานลิปีตกวาจีปูกะลินเทรปีอาเทจี
1: ฮานาเอลงเทรปีเรินจานาลงนุบุงโกลงนุอยู่ติมังเมกิโลกบรุกบรุกกะดิมันตองนาจีนมัมฟาอาน
0: ยันทังถ้าลาหูรุ่นทรพีรอนกว่าจี
1: ฮานาลงทรพีเลยบ้ามันนายกันเดกับปุตโตอาซาตุหอยังทำเองฮานาปะ
0: เบปุตโตอาซาได้ชาเดินกว่าจีจีนยูทรพีสบ้าอวะนิวฮาฟิอาเซนิวฮาฟิอาเซดีเกิร์จัสจาระโปรเฟชชั่นและทรพีสบร์การันซีย
1: ังเบตโตยกับกาเบลาเกยังกากาประสบการณ์ตุลาเกยันอีวาวะทรพีอาเซลาเกยันอาเซกับเดอร์ลิปีสังสังลิปิลิปีกับโปเลวันยันลม
0: ยังคืนยันกว่าจีอาเซรอเนื้อทาลาหุรุนเทอร์ปีมาคาจีเนื้อเซอร์พิสบะนิวอาฟิอาเซดันบะนิวอาฟิอาเซจิตชิดกับเปอร์ไบกี้คูลคัสดันเมซินจูชีฮานาพยาเมย์ลังส่งดิเปอร์ไบกี้ดิทัมปัดลุนสินิริคาดวัดทุนกำลังงานเงินนิวอาฟิอาเซ
1: ปาตุมานาลามัดนิวอาฟิอาเซยันปาดุบลุมวยจีลุมวยเทอร์ปอนอวะยัน
0: เชฟเอนิวอาฟิอาเซบรัลามัดดิจัลันเมดันบันดาอาเชSirto 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawe. Handphone 0812-60-30-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New Hafe AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafe AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New Hafe AC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.